0: This is Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Thai language.
1: เสียงของผู้ประกาศ
2: นาตาเชีย
1: นำเข้ารายการของเราน างงามมิสริสเปน
3: เดี๋ยวนี้เราก็มีแบบว่า
1: เสียงไฮโซเสียงเซเล็บ
2: ไม่ใช่ธรรมดา
1: เดี๋ยวเราจะอัดเราไปไหนๆเราจะอัด
2: ไปอัด
3: อาจจะเป็นไอเดียใหม่ที่ให้เซเล็บทุกให้เกสทุกท่านมาทำ
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นเกสก็ได้ถ้าเราไปที่อื่นเราไปเจอแบบว่าพรีเมียร์อย่างเงี้ย
2: เราก็ให้พี่เมียพูดอัดเปิดโชว
1: ์ได้
3: เราก็เตรียมเลยกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นใหญ่ๆแล้วก็พูด
1: แล้วก็อ
3: ั
1: ดเขาย
3: ังไม่เข้ารายการเลยสวัสดีท่านผู้ฟัง
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้อยู่กับสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับที่ 4EB FM 98.1 ครับวันนี้อยู่กับพี่บุ๋มบล็อกกี้และเซเว่นครับห่างหายกันไปวันนี้กลับมาแล้ววันนี้เราถึงเราจะไม่มีแขกเราก็ยังมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมอะเพราะวันนี้เรามีเพลงเพราะๆแล้วก็มีเรื่องราวข่าวเมาที่เราจะคุยกันได้เรื่อยๆในวันที่บางวันเนี่ยที่ไม่มีแขกเราก็อยากคุย
2: มาคุยกันเฉยๆ
1: จริงๆอยากมาคุยเรื่องนี้ก่อนเลยแรกเริ่มเดิม
3: อะไรเรื่องอะไร
1: ข่าวฮอตที่เจอเมื่อวานนี้ไง
2: เทลสตาร์
1: ล่มไง
3: เทลสตาร์ล่มเนี่ย
1: ทุกคนแบบมีผลกระทบไหมมีไหม
2: กระทบอาจจะกระทบผมไม่เยอะเพราะว่าผมเข้าออฟฟิศเมื่อวานครับแล้วก็แค่เราไม่รู้ว่ามันล่มตอนที่เราขับรถไปอ่ะเราคิดว่าโทรศัพท์เราเสียเพราะเราเปิดเพลงอะไรไม่ได้เลยมันขึ้นว่าไม่คอนเน็กต์แล้วทุกวันนี้เราไม่มี MP3 เมื่อก่อนแล้วเราก็ลืมว่าโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์รถเรามีวิทยุ FM เราก็ขับรถในความเงียบงันจนถึงออฟฟิศแล้วไปเสิร์ชดูถึงจะรู้ว่าอ๋อเป็นทั้งประเทศ
1: หนักสุดเลยของพี่เมื่อวานนี้ก็มีบุ๊กลูกค้า6ชั่วโมงนะคะลูกค้ารออยู่2ชั่วโมงแรกเข้าไม่ได
3: ้ที่คือที่โรงพยาบาล
1: ที่ศาล
3: อ๋อ
1: 6ชั่วโมงคอนเฟิร์ม
3: คือศาลคือพอมันล่มแล้วศาลก็ไม่สามารถ
1: เขาก็เข้าไม่ได้แต่เขาก็พยายามทุกอย่างที่อยากจะทำให้เราหมายถึงว่าการนัดอะไรต่างๆดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ก็เราก็เข้าระบบไม่ได
3: ้อย่าง
2: แล้วพี่ล็อกอ่ะ
3: ยังไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ใช้เทลสตราที่บ้านเลย
2: แรง
3: ไม่ใช่เทลสตรา
2: แรงมาก
3: สรุปในความรู้สึกคือเทลสตราเนี่ยมีปัญหาเรื่องไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องนี้ใช่ไหมเทลสตราเคยมีปัญหาเรื่องข้อมูลรั่วไหล
1: compromise
2: อันนั้นออปเตอร์สที่รั่วไหลคือออปเตอร์สครับแล้วก็ที่ล่มไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็ออกตัสที่แบบ nationwide outage เหมือนกันทั้งประเทศเลยแล้วเคสนั้นน่ะคือหลังจากนั้นล่มแล้วไม่ใช่ล่มธรรมดาล่มแล้วระบบสำรองอย่าง Triple Zero ก็ล่มด้วยอันนี้ของออปตัสนะครับแล้วมีคนเสียชีวิตจริงๆจากการที่เขาไม่สามารถติดต่อ Triple Zero ได้ออปตัสก็เลยก็เหมือนมันก็เป็น wake up call ให้กับ government แล้วหลังจากตอนนั้นอ่ะ government ก็ออกกฎหมายอันใหม่ออกมาซึ่งกฎหมายเนี้ยกำลังจะถูกบังคับใช้กับเทลสตราเราจะมาดูกันว่าเทลสตราจะโดนปรับเท่าไหร
3: ่
2: น่าจะเป็นเงินที่เยอะอยู่เพราะว่า Triple Zero จากการที่เทลสตราออกมาบอกเมื่อวานผมฟังแบบ press conference ก็คือเขาบอกว่ามีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าก็ intermittent ก็เหมือนกับจริงๆพี่บุ๋มเมื่อวานที่เขาเหมือนกับบอกว่าเรา recover ได้แล้วแต่จริงๆมันไม่ได้ 100% ถูกไหมคร
1: ับ
2: ม
1: ัน ยังเข้าไปแล้วหลังจากชั่วโมงที่3ที่นั่งรออยู่มันเข้าไม่ได้ชั่วโมงที่3ก็เป็น intermittent เข้าไปได้หายสัญญาณหายแล้วก็รู้สึกแบบว่าต้องแบบโทรหา Telstar เบอร์ customer service ก็ใช้ไม่ได้
2: ก็ใช้ไม่ได้แ
1: ชท health line ก็ใช้
2: ไม่ได้เลย
1: วันนี้ก็เลยคิดว่าถ้ามีเวลาจะเข้าไป lodge complaint แล้วก็
2: ต้อง lodge complaint ผมว่า
1: compensation
2: ใช่เขาจะต้องรัฐบาลจะต้องโดนปรับจากรัฐบาลแล้วก็เขาจะต้องออกโปรแกรมที่แบบว่าให้ compensation
1: กับลูกค้า
2: เพราะว่าลูกค้าสูญเสียจริงๆประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเรา depend on internet แล้วก็ network เนี่ยมากๆแล้วพอมันเหมือนเป็น backbone ของประเทศที่พอมันมีปัญหาปุ๊บมันกระทบกับชีวิตคน
1: นี่เขาพูดได้นะเพราะเขาเป็นไอที
3: เขาเป็นด้านคอมมูนิเคชัน
1: เป็นเทคกี้
3: อาจจะเป็นปัญหาเดียวเกี่ยวไหมที่ว่ามันเป็นปัญหาเดียวกับที่ไทยก็คือมี provider น้อยจำนวนผู้เล่นในโครงข่ายโทรคมนาคมน้อย
1: จริงๆที่นี่ไม่น้อยนะคะ
2: น้อยครับ
3: นี่ก็มีแค่3เจ้านะ
1: no, เจ้าเล็กๆก็มีแต่ว่าเครือข่ายจริงๆเนี่ยเครือข่ายแบ็คโบนอ่ะมันมีอยู่
2: มีแค่3เจ้าเครือข่ายหลักมีแค่3เจ้าที่มีอินฟราสตรัคเจอร์เป็นของตัวเองก็คือมี Vodafone มี Optus แล้วก็มี Telstra นี่แหละครับแต่ว่าเจ้าเล็กๆอ่ะก็คือเขาจะใช้เขาจะเรียก MVNO Mobile Virtual Network ก็คือไปซื้อสัญญาณแบบโฮเซลจากเจ้าใดเจ้าหนึ่งหรือหลายเจ้า
1: จำนวนมาก
2: แล้วเอามารวมแล้วก็ขายเป็นตาตัวตัวเองอย่างของผมเองจริงผมก็ไม่ได้ใช้ Telstra โดยตรงผมใช้ Woolworths Mobile ซึ่ง depend on Telstra
1: นี่ไง retailer Woolworths Mobile Coles อะไรพวกเนี้ย
2: ออดี
1: เนี่ยเขาก็คือเซอร์วิสพรอไวเดอร์นะจะว่าไปแล้วอะแต่ว่าเขาก็คือไปเช่าเหมาเครือข่ายจากเทลสตา
2: จากเจ้าใหญ่ก็อย่างนี้ดีกว่า
1: หรือออปเตสเน
2: า
1: ะ
2: จริงๆในไทยตอนนั้นก็เคยจะมีคนทำครับ AIS เองก็มีค่ายที่แบบแตก MVNO ของตัวเองมาที่แบบเป็นบริการออนไลน์อย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าการแข่งขันในบ้านเรามันสูงมากๆแล้ว
4: ที่ไทยยังเหล
2: ือที่ไทยเราก
4: ลายเป็นเหลือ2ผู้เล่น
2: เรา price sensitive มากแล้วพอมันเกิดอย่างนั้นปุ๊บพอ price sensitive มากบริษัทก็เลยเกิดการเพี้ยงพล้ำอย่าง Dtac ที่ประมูลขึ้นไม่ได้ทำกำไรไม่พอเขาก็เลยอ่อนแอพออ่อนแอปุ๊บเจ้าที่ยังเหลืออยู่อ่ะเขาก็ acquire กิจการมันเกิดจากหลายสาเหตุแต่โดยรวมทั้งหมดใดๆมันบอกไม่ถูกครับมันไม่มีสูตรสำเร็จแล้วกันในมุมผมนะที่อยู่ในฝั่ง business แล้วก็ฝั่ง IT ด้วยเรารู้มันคือสิ่งที่จะเป็นแหละ everything breaks แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามี backup plan ดีแค่ไหนแล้วก็ตัว market เองอ่ะมันเอื้อให้ผู้เล่นแต่ละเจ้า negligent จนเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยได้มากแค่ไหนเรารู้สึกว่าออสเตรเลียจริงๆแล้วเทียบกับหลายๆประเทศทำดีแล้วแต่ด้วยความที่การแข่งขันมันยังไม่ได้สูงมากขนาดนั้นคนก็ค่อนข้างคอมเพลเซนต์เมืองไทยมีไหมที่ล่มมีครับสมัยผมอยู่มัธย
1: ม
2: กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินข้าวกับเพื่อนตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วดีแท็กล่มแล้วบังเอิญว่าทุกคนในแก๊งใช้ Dtac กันหมดเลยไม่มีใครติดต่อใครได้เลยสรุปเย็นนั้นไม่ได้กินข้าวว่าขี่มอเตอร์ไซค์หากันไม่เจอ
4: เ
2: พราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่บ่อย
4: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะคอมเพนเซตกันยังไงเนาะห
1: มายว่าปิดหน้าหรออ๋อ
4: เหรอโอเค
2: ในประเทศที่ดีอ่ะเขาจะต้องมีการคอมเพนเซชันที่ดีนี่แหละแต่เราก็จะเห็นประเทศที่ผีแล้วกันก็คืออย่างตอนที่อเมริกาบางเครือข่ายล่มผมจำรายละเอียดไม่ได
4: ้
2: ทุกคนได้อินเทอร์เน็ตหรือได้โทรฟรีเพิ่ม5นาทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาหารเฉลี่ยตามปริมาณยูเซอร์ที่เขามีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบัดเจ็ต1มิลเลียนตึ้งหารออกมาได้คนละ5นาทีขอบคุณค่ะไม่ได้อะไรเลย
1: โทรไปไหนนะคะ5นาท
2: ีโทรไปไหนก่อน
1: โทรสั่งพิซซ่าก็หมดแล้วเพราะเขาไม่รับสายเขาใช้ระบบ
2: ใช่ครับ
4: By the way ขั้นด้วยอะไรขั้นด้วยความเสียใจของชาวควีนส์แลนด์เมื่อวานก็คือ State of Origin
2: หรอ
4: ควีนส์แลนด์แพ้
2: แพ้หรอ
4: พูดอย่างนั้นก็น่าเสียใจแต่ว่าก็เป็นชัยชนะของนิวเซาท์เวลส์ที
1: ่ Blues
4: ของ Blues ก็แต่เขาจะเรียกเขาเรียกเป็นชื่อทีมเนี่ยเป็นชื่อรัฐเลยก็นิวเซาท์เวลส์
1: ก
4: ับ ควีนส์แลนด
2: ์
4: ควีนส์แลนด์เป็นมารูนส่วนนิวเซาท์เวลส์เป็นบลูแต่ออริจินคืออะไร
1: สำหรับออริจินก็คือ
4: รู้ไหม
2: ไม่รู้
1: ก็คือว่านักฟุตบอลที่เล่นเนี่ยก็คือเป็น represent รัฐของตัวเองก็คือมาแข่งกันแต่ว่าทุกคนเนี่ยเป็นนักฟุตบอลอาชีพใช่ไหมคะคือบางคนเนี่ยเล่นให้กับทีมต่างรัฐแต่ว่ากฎระเบียบของการมาแข่ง State of Origin เนี่ยก็คือทุกคนที่เป็นนักฟุตบอลจะต้องเล่นให้กับทีมของรัฐตัวเองเป็นบ้านเกิดตัวเอง
2: อ๋อ
4: State of Origin เป็นรักบี้นะเป็นส่วนหนึ่งของ National Rugby League
2: เหรอคะ
4: เป็นรักบี
2: ้พี่ล็อกได้ดูไหมครับพี่ล็อกดูตาม
4: กำลังติดช่วงปีนี้แบบว่าก
1: ลับนักเล่น
2: เราดูเกมหรือเราดูคนเล่นครับ
4: ดูไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน
2: แต่ดูคนเพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นมาก
4: แต่ว่าพอดูไป อันนี้ใส่หูใส่สั้นแถมรัดอีกเสื้อนี่รัดโอ้โหที่นี่เลยเซนออฟออริจินเนี่ย
1: เข้าใจกฎระเบียบเขาไหมคะในการ
4: ยังไม่ค่อยเข้าใจยังกำลังศึกษาอยู่แต่ว่าถ้าดูไปเรื่อยๆอ่ะมันก็พอเข้าใจได้มันไม่ซับซ้อนเท่าไหร่
2: ความ สนุกตรงไหนอันนี้ผมถามจากคนที่ไม่ได้
4: ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสนุกตรงไหนจนกระทั่งไปเดือนที่แล้วไป State of Origin มี State of Origin 1ซีซั่นมี3รอบมีแค่3รอบต่อปีก็เป็นการแข่งซึ่งเป็นเหมือนประเพณีที่แข่งเฉพาะ New South Wales กับ Queensland อย่างเดียว
2: ก็คือ Victoria FA ไม่มีใครมา
4: ไม่มีมี2ทีมนี้ที่แข่งอยู่ทุกปีปีละ3รอบเพื่อหาแล้วตอนแรกนี่ก็ขอเข้าใจคือมันเป็นการแข่งขันที่แบบเชิงโลคอลมากเลยอ่ะเพราะมันการแข่งแต่ว่าในความเป็นแบบศักดิ์ศรีของรัฐอ่ะมันยิ่งใหญ่มากเมื่อวานแบบทุกคนหายตาทุกคนถ้าอยู่ในบุถ้าเป็นคนชอบดูกีฬาก็คือทุกเป็นไฮมากเพราะว่าState of Origin รอบแรกเป็นชัยชนะของ New South Wales รอบ2เป็นชัยชนะของ Queensland รอบ3ก็เป็นตัดเชือกว่าใครสุดท้ายคือชนะ2ใน3
2: แล้วรอบ3ก็คือเมื่อวานนี
4: ้
1: รอบส
4: ุ
1: ดท้ายเมื่อวานนี้
2: ที่ New South Wales ชนะก็แปลว่า
4: เ
2: ราแพ้หรอ
1: ในแดนของ
4: ในแดนของ Queensland คือ Sun Cox Stadium
1: เดี๋ยวเราขอตรงนี้นิดนึงนะขอไม่ได้เป็นการแบบว่าoffend ใครเน
4: า
1: ะคนออสซี่เนี่ยเขาจะออกเสียงคำว่า MARON ซึ่งจริงๆภาษาไทยถ้าเราอ่านคนไทยอ่านคำว่า MARON เนี่ยเราต้องอ่านว่ามารูนใช่ไหมน
4: ี่
1: เป็นเรื่องที่เราเคยถกเถียงกับคนออสซี่เขาบอกไม่ใช่ค่ะห้ามออกเสียงว่ามารูน is maroon
4: อะ
2: ไร
1: เพราะดังนั้นเนี่ยค่ะเหมือนสายการบินควอนตัสค่ะไม่ได้อ่านว่าควอนตัสนะคะ
4: อ่านว่า
1: ควอนตัสค่ะแปลกๆเราเถียงไม่ได้นะคะคนออสซี่ก็มันสะกดแบบนี้อ่ะยูสะกดยูอ่านคำว่ายูเขียนคำว่า SOON ออกเสียงว่าซูนถูกต้องไหมทุกคนก็ออกว่าซูนแต่ทำไม MARON มันต้องเป็นมารอนเพราะอันนี้มันเป็นแอคเซนต์ของคนออสซี่
2: มันคือวิธีอ่านภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่สนุกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้อ่านตามที่เขียน
1: เออซึ่งหงุดหงิดมากนะโดยเฉพาะถ้ามันเป็น
4: จริง
1: ๆถ้ามันเป็นแอคเซนต์ของคนออสซี่เนี่ยก็คือเราต้องทำตามกฎเขาทำไมต้องเป็นแบบนี้เขาไม่รู
2: ้ไม่มีไม่มีความหมายครับ
1: ไม่มีคำอธิบาย
2: จะอ่านจะอ่านแบบนี้
1: จะบอกออกเสียงแบบนี
2: ้คำไม่ต้องอะไรเมลเบิร์นอย่างเงี้ยถ้าอ่านตามที่มันเมลเบิร์นแต่มันเมลเบิร์นทำไม
4: เพราะมัน
2: เพราะมันคือ
4: เพราะมันสะกดเหมือนแอร์บอร์น
1: ใช่ไง
4: แต่กลายเป็นเมลเบิร์น
1: ไม่ใช่เ
4: มลเบิร์น
2: เพราะว่าเขาอ่านแบบน
1: ี้
2: ไม่มีความหมายครับภาษาอังกฤษไม่มีความหมาย
4: เรื่องจริงเรื่องจริงนี
2: ่ว่าเขียนยังไง
4: คนคุณแซนเดอร์ใน Reddit บอกจริงๆว่าอ่านว่าม
1: ารอน
4: ซึ่งความรู้ใหม่
1: นะคะก็เป็นทิปสำหรับคนที่จะไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะ
2: ก็
1: จะ
2: ต้อง
1: ก็จะต้องแบบว่าเข้าใจนิดนึงในเรื่องของการเลือกใช้คำของเขาเพราะว่าเขาสร้างกฎขึ้นมาเอง
2: ใช่ค่ะ
1: พูดถึงนักเรียนนักอะไรเมื่อเร็วๆน
4: ี้ก็มีเบรกถัดไป
1: เบรกถัดไปเนาะแล้วก็มีเรื่องคุยเกี่ยวกับเรื่องโหอะไรในค่าครองชีพมันขึ้นสูงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเงินเฟ้อเยอะแยะมากมายกฎทางด้านการเงินก็เปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายล่าสุดนี้คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ให้บริการทางด้านeducationก็ได้รับผลกระทบน่าสนใจมาก
2: ๆมาจากวีซ่า
4: ช่วงถัดไปวันนี้เรามีเพลงเพราะ
2: ๆไป
4: อีก
2: พักกันก่อนอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับผม
5: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.

0: สวัสดีพี่น้องปองปายสุผู้สุคนคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อชุมชน 4EB FM 98.1 รายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์เพื่อชุมชนคนไทยในรัฐควีนส์แลนด
1: ์เออฟังมากน่ารักที่สุดขอบคุณน้องโบอิงด้วย
2: ขอบคุณนะครับ
1: ที่มาประกาศมาช่วยเราเป็น
3: ผู้ประกาศ
1: เปิดรายการให้เราแล้วก็ขอบคุณน้องนาตาเชียด้วยที่เราเปิดไปเมื่อ
2: ตอนเข้ารายการ
1: นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดทั้งสองท่านไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหาผู้ประกาศคนใหม่
3: ใช่แต่นี้เรามีแคมเปญเราร้อนเลยแล้วกัน
2: ชิ้นเมื่อกี
3: ้ซึ่งคิดได้เมื่อกี้นี้ว่าต่อไปนี้ถ้าเจอใครที่เราสนใจนะเราจะให้ช่วยอ่านประกาศเข้ารายการเรานิดนึง
1: แล้วเราจะได้เอามาใช้ในรายการเป็นพอของทุกท่านที่จะมาอยู่ในรายการ
3: ใช่มาถึงช่วงสองเหรอ
1: เราอยากคุยเรื่องวีซ่าฟรีที่เป็นประเด็นร้อนแรงในไอชุมชนไทยเมื่อสัปดาห์ก่อน
3: เกิดอะไรขึ้นนะ
1: ตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยก็คือมีการปรับค่าวีซ่าทุกรายการ
2: ขึ้นมหาศาล
3: กี่เปอร์เซ็นต์ได้โดยเฉลี่ย
1: กี่เปอร์เซ็นต์เลยเหรอ
2: เฉลี่ย 25% ครับ
1: 25%
2: แล้วมี485ที่ขึ้นไป 150%
1: มาดูเพราะว่าก็คืออันนี้เปิดลิสต์เลยขอบคุณลิสต์ของ iGEM ด้วยแล้วขอบคุณญาติใช้โพสต์ของ iGEM เพราะว่าเป็นโพสต์ที่มีประโยชน์มาก
3: ค่ะ
1: iGEM Imagine Global Edu and Migration นะครับขอบคุณมานานที่นี้ด้วยอยากเขาพูดตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยเขาปรับราคาขึ้นอย่าง Student Visa เนี่ยก่อน1กรกฎาคมอยู่ที่ 2,000 เหรียญจีส
2: ก็คือแพงมากอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาขึ้นมาแล้ว1ครั้งครับจากที่จากประมาณ
3: 6ขึ้นครึ่งปี
2: มันรอบปีก่อนครับปีก่อนก็ขึ้นมาแล้ว1ทีแล้วรอบเนี้ย
1: 2,000
2: ไม่คิดว่าจะขึ้น
1: ตอนนี้ขึ้นไปเป็น 2,500
2: ใช่
1: 2,500 นี่กี่บาท
3: 2,500 ประมาณ
2: ผมแคลให้
1: AUD THB
3: 200,000 มั้ย 100,000 กว่า
2: 57,000 ครับ
1: 57,000
2: ก็คือจะมาเรียนที่เมืองนอกไม่ใช่หรอ
1: ก 50,000 เกือบ 58,000
2: เขาทำให้
1: แพงมากเลย
2: ประเทศออสเตรเลียมันมีคนแบบเขาเรียกอะไรคนที่อยากจะมาเรียนต่อต่างประเทศเขาก็จะเลือกออสเตรเลียน้อยลงถ้าไม่ได้มีเหตุผลที่แบบว่าอยากจะมีจริงๆแต่สิ่งที่รัฐบาลได้ก็คือตอนนี้กระแสสังคมก็ต้องยอมรับว่าต่อต้านผู้อพยพอะมีเยอะแต่รัฐบาลเองอะผมมองว่ารัฐบาลเนี้ยทำเรื่องแบบฉลาดหลายอย่างไม่ได้บอกว่าฉลาดแล้วคือจะเรื่องดีนะครับแต่คือเขาแบบเขาฉลาดเขารัฐบาลออสเตรเลียได้เงินจากค่าวีซ่าเป็นรายได้อะเยอะมากแต่ตอนเนี้ยเขาต้องการลดคนที่เข้ามาแต่เขายังอยากได้เงินเท่าเดิ
3: ม
2: โซลูชันคืออะไรล่ะนั่นแหละครับ
3: แล้วก็คิดว่าคนที่มาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะคะเป็นการสกรีนอันหนึ่งนะพี่ว่าจิตวิทยาก็คือสกรีนอย่างหนึ่งว่าคนที่อยากมาจริงๆก็ต้องมีเงินพร้อมไม่ใช่มาหาเอาข้างหน้า
2: ใช่
3: นะ
2: ใช่
3: เพราะว่าอย่างวีซ่าสำหรับคู่ครองเนี่ยอยู่ต้องซีเรียส
2: ก็คือต้องมีซีเรียสรีเลชั่นชิพจริงๆจะมาโบโบเบเบแล้วยื่นไปต้องจ่ายเงิน 11,750 เหรียญ
1: จากวันที่จาก5ปีที่แล้วที่คนมีแซวกันว่าโอ้ยมันจะขึ้นไป10,000เมื่อไหร่เนี่ยวันนี้ขึ้นไปแล้วไม่ใช่แค่ขึ้นไปที่10,000ขึ้นไปที่11,000กระโดดจาก 9,365 เหรียญเมื่อก่อน1กรกฎาคมกลายเป็น 11,710
2: อ๋อ710โอเค
3: ถ้าไม่ซีเรียสไม่รักกันจริงนะ
2: ไม่ใช่แค่รักกันจริงอย่างเดียวครับถ้าตีเป็นเงินไทยอ่ะก็ค
1: ืออยู่ที่ 270,000
2: ต้องมีเงิน 270,000เพื่อจะได
1: ้รักกันที่ออสเตรเลีย
2: รักกันที่ออสเตรเลีย
3: ก็ไม่รู้ว่าจะได้ด้วยหรือเปล่าก
2: ็รักแล้วถ้ารักกันแล้วเลิกกันระหว่างทาง 2,700 ก็จ่ายสนับสนุนประเทศออสเตรเลียไปเลย
1: แปลว่าก็คือเพื่อคัดเลยแหละว่าต้องรักกันจริงไงถูกไหมเพราะว่าคู่ไหนที่ไม่รักกันจริงจะยอมอ่ะถ้าบางคู่เขาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่วยออกให้ 100% แต่ถ้า ้ามัน 11,710 โหคนที่สามารถมีทุนขนาดนี้เพื่อจ่ายค่าวีซ่ามันก็ระดับหนึ่งถ้าจะหาร50ก็ต้องคนละ 100,000 ไม่ใช่1เท่าไหร่
2: 135,662
3: OMG ไม่รักจริงไม่ได้นะคะ
2: ต้องรักกันขนาดไหนถึงจะยอมจ่ายเงินขนาดน
1: ี้ 11,710 ถ้าคิดซะว่าคน1คนโดยเฉลี่ยได้รายได้อยู่ที่ประมาณ 70,000 ต่อปีก็คือต้องทำงานต้องเอาเงินทำงาน2ปีเพื่อมาจ่ายค่าวีซ่านะ
3: ดีจังที่ไม่มีความรักกับคนต่างชาติคือต่างชาติ
2: เป็นยังไงนะ
3: ไม่งั้นอาจจะต้องเปเขาให้เขาอยู่กับเรา
1: ไม่รู้ยังไงดีเน
2: า
1: ะ
2: ซึ่งถามว่าอย่างที่พี่ผมบอกคือมันจะคัดคนได้ไหมมันคัดคนที่จะเข้ามาแล้วแบบ abuse student visa เพื่อจะมาทำงานเก็บเงินโกยเงินอย่างเงี้ยครับ
3: น่าจะยาก
2: มันน่าจะยากเลยแหละเขาก็น่าจะหันหัวเรือไปประเทศอื่นเลยแหละ
3: ใช
2: ่แต่ในทางกลับกันก็คือถ้าออสเตรเลีย depend on แรงงานเด็กน้อยจริงๆที่แบบเป็นนักเรียนมาทำอีกไม่นานเขาก็จะมีประกาศอีกว่าโอ้ขาดแคลนแรงงานจังเลยแต่ดูจากอัตราว่างงานก็อาจจะเขาก็อาจจะรู้แหละว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งเอาคำที่เขาก็ต้องการเหมือนกันเขาถึงกล้าขึ้นราคาขนาดนี
1: ้แต่การที่มันขึ้นไประดับนี้แล้วอ่ะอย่างเช่น485เนี่ยขึ้นไปเพราะมัน
2: 485
1: เนี่ย485คือ graduate visa คือคนที่เรียนจบด้าน vocational ที่เป็นที่ต้องการในลิสต์ใช่ไหมหรือว่าเป็นคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปก็หลังเรียนจบ
2: จะสามารถสมัครได
1: ้สมัคร485เป็น graduate visa 2ปีเพื่อที่อยู่เพื่อทำงานหาเงินหรือว่าหาเก็บสกิลตักพอยต่างๆเพื่อไปต่อสู่
2: วีซ่าตัวอื่น
1: ๆหรือว่าถ้าไม่ทำไม่อยากทำอะไรเลยก็คือได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียต่อ2ปีใช่ไหม
2: ใช่
1: ซึ่งตอนนี้ค่าวีซ่า485ถ้าคนจบถ้าคนวางแผนว่าจะต้องจบปีนี้ตอนนี้ค่าวีซ่า485 graduate visa ขึ้นไปเป็น 5,750 ซึ่งก็คือ 133,000 บาท
2: ปีที่ผมยื่นอ่ะผมจ่ายอยู่ประมาณ 2,200 เหรียญซึ่งตอนนั้นอะผมก็ลังเลนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าเราจ่ายค่าวีซ่าไปแล้วแล้วเราจะมีงานทำแน่ๆ
1: ใช่
2: เขาก็ยังต้องออกมาต่อสู้หางานซึ่งเรามีวันหมดอายุใน2ปีเพราะฉะนั้นความยากในการหางานมันก็จะยากกว่าคนที่เขาอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปอยู่แล้วแล้วปัจจุบันพอราคามันกระโดดขึ้นไปขนาดเนี้ยมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องทำงานอะไรหรอที่จะสามารถมีเงินพอที่จะจ่ายค่าวีซ่าตัวนี้แล้วยังเหลือเงินกลับเมืองไทยไปตั้งตัวได้ต่อถ้าคิดว่าจะกลับหรือถ้าคิดว่าจะต่อวีซ่าแต่ละตัวที่จะต่อไปได้ก็ราคาแพงระเบิดไปแล้วเหมือนกันก็เลยสงสารเลยครับพูดตรงๆสงสารคนที่เรียนแล้วกำลังจะจบปีนี
1: ้คนที่ในชุมชนนักเรียนหรือว่าชุมชนผู้ที่ถือวีซ่า graduate visa เนี่ยคิดว่าการที่มันขึ้นราคาไประดับ 5,750 เนี่ยแล้วคนที่มีสิทธิ์ที่จะสมัครหวังคาดหวังว่าจะได้สมัครวีซ่าตัวนี้เนี่ยมันมีผลกระทบไหมกับการที่ค่าวีซ่าขึ้นเป็น 5,750
2: ถ้าถาม
1: คิดว่ามีไหม
2: มากมากมาก
1: มีคนแบบว่าสามารถตัดสินใจ
2: กับไทยเลยแหละเอาถ้าเป็นผมย้อนกลับไปว่าถ้าไม่ใช่ว่าผมอยู่ใน485แล้วถ้าสมมติผมเพิ่งเรียนจบปีนี้แล้วคอนดิชั่นชีวิตเดียวกันเลยผมกับไทยแค่นี้เลย
1: เพราะอะไร
2: hands down เลย
1: เพราะว่ามันแพงเหรอ
2: เพราะว่าใช่ครับเราเคยพูดกับตัวเองไว้ว่าถ้าเรียนจบแล้วแล้วยังต้องมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในหรืออยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาเราจะเสียเวลาอยู่ที่นี่ต่อไปทำไมแล้วตอนนั้นที่ผมแอพพลายไปอ่ะผมได้5ปีเพราะมันเป็นช่วงที่รัฐบาลตอนนั้นขาดแคลนแรงงานแล้วเขา extend ให้ผมคือคนที่โชคดีคนนั้นแต่ในแล้วผมจ่ายไปแค่ 2,000 เหรียญเพื่อให้ได้5ปีปัจจุบันมัน 5,000 เหรียญเพื่อให้ได้2ปี
1: ไม่ใช่ 5,000 จะ 6,000 ละ
2: เออ
1: เพื่อให้ได้2ปี
2: 6,000 เหรียญเพื่อให้ได้2ปีต้องถามว่าจะทำยังไงถึงจะคุ้มต้องเป็นคนที่มีต้นทุนทางบ้านขนาดไหนหรือถ้าไม่มีต้นทุนทางบ้านต่อให้มีต้นทุนทางบ้านจะเอาเวลาชีวิตตัวเองมาเสียอีก2ปีอยู่ในออสเตรเลียทำงาน อะไรเพื่อให้เก็บประสบการณ์กลับไปต่อยอดตัวเองได้ตอนที่กลับไทยอ่ะก็ยากมากแล้วพอเราอยู่ในคอนดิชันที่เราทำงานได้แค่2ปีแน่ละงานที่ pay well อ่ะเขาก็จะไม่รับเราเขาก็จะรับแต่งานที่เป็นฝั่ง hospitality
1: ทำไม pay well ไม่รับแล้ว
2: เขาไม่อยากจะ develop คนที่ eventually you have to go away ถูกไหมครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ใน485ผมพยายามสมัครงานก็ยากมากแล้วผมรู้เลยว่าในบางช่วงที่เราได้เลือกเพราะเราเป็น485 5ปีในขณะที่คนอื่นที่เป็นแคนดิเดตอาจจะแอพพลายเหมือนกันแต่เป็น485 2ปีเขาเลือกเราเพราะเขารู้ว่าอย่างน้อย5ปีอ่ะ
1: ก็ยัง
2: มันยังมีอนาคตมากกว่าไง
1: น่าจะใช้เวลากับเขาได้มากกว่า
2: ถูกครับ
1: ถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนเนี่ยที่กำลังคิดเราอยากฟังเหมือนกันเนาะจากประสบการณ์โดยตรงจากท่านผู้ฟังที่กำลัง
2: ฟังอยู่
1: น้องๆที่กำลังวางแผนที่จะเรียนต่อแล้วก็อาจจะวางอย่างคนบางคนบางท่านเขาก็วางแผนที่จะเรียนต่อด้านนั้นด้านนี้เมื่อ3ปีที่แล้วแล้ววันนี้มันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือเป็นวันที่สามารถสมัครวีซ่าได้แล้ว10แกจูเลียนวีซ่าแต่ปรากฏว่าราคามันกลายเป็นจากวันนั้น3ปีที่แล้วที่ราคาอยู่หลัก 2,000 ถึง 3,000 มันกระโดดมาเป็นเกือบจะ 6,000 แล้วเนี่ยตัวที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนไงเพราะว่าตอน3ปีแล้วเขาก็ตั้งแต่เริ่มเรียน
2: อ่ะ
1: ปี1อ่ะเขาก็คงคิดว่าโอเคมันรับเขาสามารถสู้ราคานี้ไหวแต่วันนี้มัน 6,000 แล้วเราอยากฟังว่าแบบ
2: ผมมีเคสของเพื่อน
1: คิดยังไง
2: ที่จะมาแชร์แต่อันเนี้ยไม่ใช่ราคาล่าสุดด้วยเป็นราคาก่อนหน้านี้เป็นราคาของปี2023ที่ผมจบมาแล้วปีนึงแต่เพื่อนเพิ่งจบหลังจากของครึ่งปีรัฐบาล
1: ราคามันก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหม
2: ราคาก็ถูกกว่านี้ราคาคือราคาเก่า
1: แต
2: ่เขาทำให้มันยากขึ้นอย่างนึงโดยการที่ก่อนหน้านี้ถ้าอายุไม่ถึง40หรือยังไงนี่แหละยังสมัครได้
1: น่าจะที่45
2: เออ45แต่ปัจจุบันนะครับมัน
1: 35แล้ว
2: ก็คือถ้าอายุเกิน35สมัคร485ไม่ได้ครับ
3: 485คืออะไรอ่ะ
1: ประชาวีซ่าสำหรับคนที่จบด้านโวคอลเวคชั่นที่อยู่ในลิสต์
2: ปตีปโท
1: แล้วก็ปต
3: ีมีอายุจำกัดแล้ว
1: มีอายุจำกัด
2: ปกเมื่อก่อนจำกัดที่45มันก็เปิดได้มากแล้วเพื่อนผมคนนั้นน่ะก็คืออายุ35แล้วเขาก็เลยตัดสินใจพูดพลักแล้วก็
1: ไปเลย
2: กลับเลย
1: เพราะว่ามัน
2: ใช่
1: เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วมันเป็นเรื่อง requirement
2: แล้วเขาก็ปรับ requirement ภาษาอังกฤษขึ้นอีกก็คือก่อนหน้านี้ได้แค่ 4.5 อะไรเงี้ยก็ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คือล่าสุดเขา require แบบต้อง 6.5 ก็คือ 6.5 เนี่ยคือระดับเดียวกับที่ต้องการเพื่อจบปริญญาโทไม่ใช่เพื่อจบเพื่อเข้าปริญญาโทเลยอย่างตอนที่ผมเข้าของผมที่เป็นฝั่ง business ก็ต้องใช้ IELTS 6.5 แล้วไม่มีแบรนด์ใดต่ำกว่า6ก็คือถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่ได้อีกก็คือเขาดัน requirement ขึ้นมาทุกปีแล้วความดันเนี่ยก็ดัน aggressive มากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดที่ผ่านมา1 กรกฎาคมนะครับไม่ได้ปรับ requirement เยอะแต่ว่าปรับเงิน
1: แบบค่า
2: เงินค่าฟรีเยอะขึ้นแพงตามราคาของไอ
1: ทีที่บุ๋มคิดว่าไงในฐานะที่เห็นปรากฏการณ์นี้มาโดยตลอดในสังคมไทย
2: จากเมื่อก่อนนี้จนถึงตอนนี้พี่บุ๋มว่ามันเปลี่ยนไปเยอะ
1: จากที่ฟังน้อง
2: ๆ
3: พี่ว่าการที่มันก็คือการตลาดอ่ะการขายประเทศให้เป็นที่น่าสนใจมันก็คือการตลาดอันนึงที่รัฐบาลจะต้องมีการปรับตัวเสมอเมื่อดูแพทเทิร์นของการเข้าเมืองของคนที่เข้าเมืองในออสเตรเลียประเภทต่างๆซึ่งมันก็มีการเจตนาที่จะปรับกันให้ทุกปี
2: แต่จริงครับมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆทุกปี
3: เป็นไปตามภาวะการตลาดของทางด้าน migration ซึ่งพี่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาจะทำอย่างนี้ไปตลอดคือมันจะไม่ถูกลงนะคะวีซ่า
1: ใช่
2: มันจะไม่มีทางถูกลง
3: มันจะไม่มีทางถูกลงแล้วก็มันไม่โดยเฉพาะประเทศที่เป็นที่ต้องการอย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราถ้าดูอ่ะในช่วงที่ผ่านมาการเพิ่มเกินการขึ้นราคาของวีซ่าค่าธรรมเนียมวีซ่าตั้งแต่ นักท่องเที่ยวไปจนถึงทุกประเภทเลยเขาก็ขึ้นทุกปีซึ่งพี่มองว่าก็ถูกที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่ารายได้เข้าประเทศของเขามันอยู่ที่คนเข้ามาแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อเขาศึกษาแพทเทิร์นการเข้ามาแล้วแต่ละคนมาทำอะไรบ้างเนี่ยการออกแบบค่าวีซ่ามันก็จะต้องเผื่อไปถึงอนาคตด้วยว่ากลุ่มคนเหล่านี้มันมีแพทเทิร์นที่จะเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ระบบของเขา
2: ใช่
3: ซึ่งอันนี้เป็นการทำงานอย่างทุกเรียกพี่เรียกว่าทุกๆ3เดือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนักอะไรนะที่เขาเรียกว่าเลยนะ actuarist เหรอคนที่เขาดูบทบาทของตัวเลขการเติบโตแล้วนำมาถอดสูตรอะว่าจะต้องขึ้นเท่าไหร่อะ actuarist เหรออืมพวกที่นักตัวเลขอะนักบัญชีที่ทำบัญชีให้บริษัทประกันว่าประกันตรงนี้ต้องใช้พรีเมียมเท่าไหร่ถึงจะแบบ
2: มันภาษาไทยเขาเรียกคณิตศาสตร์ประกันภัยครับ
3: เนี่ยพวกเนี้ยคือเขาก็ต้อง
2: มีอีโคโนมิสต์ของเขาที่เขามองว่าถ้าตั้งราคาเนี้ยคนจะยังมาค
3: ือ
2: เหมือนมันคือดีมานด์กับ
3: ซัพพลาย
2: เขาอาจจะบอกว่าเขาต้องการลดซัพพลายลงจะทำยังไงลดดีมานด์ลงจะทำยังไงว่าต้องขึ้นราคา
3: แล้วเขาก็ดูพฤติกรรมรูปแบบด้วยว่าถ้ามันเป็นแบบนี
1: ้
3: สัดส่วนของตรงนี้ควรจะลดลง อย่าง3-4-5ใช่ไหมที่บอกว่า graduate visa ก็พูดข้อจำกัดเงื่อนไขให้มันมากขึ้นเพราะคนพวกนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะไปเป็น PR ไปเป็นอะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องเวลเอิร์นน่ะต้องพร้อมที่จะจ่ายแพงและอยู่ในวัยที่เรียกว่าอยู่ในวัยที่เพอร์ฟอร์มดี
2: ใช่
3: จะ45ไม่ได้เพราะเดี๋ยวก็เป็นภาระสังคม
2: จะเป็นภาระไม่ได้แคร์
3: เป็นภาระสังคม
2: ก็คือเข้าใจได้ในมุมที่ผมเข้าใจได้แต่
3: คือน้ำลาย
2: เลยล่ะ
1: หนักๆมันไม่ใช่แค่สังคมไทยหรอกอันนี้น่าจะเป็นทั้งชุมชนmigration ทั้งหมดไม่ว่าจะนักเรียนประเทศไหน
2: กำลังตอนนี้ก็คือ
1: กำลังคิดไม่ตกหรือว่ามีบางท่านที่เราเคยมาให้สัมภาษณ์แล้วก็น
2: ้
1: อง
2: เราก็กลับไทย
1: ตัดสินใจกลับไปแล้วอะไรอย่าง
2: นี้ในระยะสั้นผมว่าทาง educational institute จะมีปัญหาครับเพราะว่า
3: ก็ต้องมีการปรับตัวนะที่ว่า
2: เขาสเกลอัพเอาไว้เยอะมากช่วงหลังโควิดแต่เขาก็ค่อยๆสเกลดาวน์ลงมาแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆGDP ของออสเตรเลียเขามองการรับนักเรียนเข้ามาเรียนน่ะเป็นการส่งออกเป็นยอดการส่งออก
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วอันนี้คืออันดับ3ของรายได้ของออสเตรเลียอันดับ1อันดับ2คือพวก raw material
3: ใช่
2: อันดับ3คือ education
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้น
3: ซึ่งเป็นรายได้ถือว่าเป็นรายได้ที่สามารถออกแบบได้
2: ใช่
3: อย่างพวกสินค้าอื่นๆมันออกแบบได้
2: ม
3: ัน
2: ย
3: ัง
2: มีตลาดที่มา influence
3: หรือการผลิตที่มันเป็นปัจจัยเน
2: า
3: ะ
2: แต่อันนี้คือเขาคอนโทรลได้ค่อนข้างมากแต่ก็คือมหาลัยเองที่ต้องอาจจะเห็นมหาลัยเริ่มเลย์ออฟอาจารย์ไม่ใช่ในระยะสั้นแต่ในระยะที่ยาวขึ้นเพราะว่าเทอมนี้เทอมหน้านักเรียนที่ enroll มาแล้วอ่ะเขายังต้องเรียนอยู
3: ่
2: แต่กราฟมันจะดิ่งเพราะว่าวีซ่ามันไม่ได้แบบลดราคาปุ๊บซื้อได้เลยเหมือนคอมโมดิตี้
3: มันต้องรออีก
2: มันต้องรอ
3: ใช่
2: มันจะ take effect sooner ครับแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆในพวก university แล้วก็ study institute เพื่อนผมที่เป็น roommate ที่บ้านก็บอกว่า I'm giving it a last shot in Australia if it doesn't workwork I'm pulling the plug as well.
3: Going back ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ถ้าผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงบ้างในเร
2: ื
3: ่องของเรื่องแบบนี้นะเรามาคุยกันได้หรือแม้แต่ผู้ประกอบการเองที่ได้รับผลกระทบหรือเห็นเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงแล้วจากการที่มีการขึ้นราคาค่าวีซ่าประเภทต่างๆนะคะก็มาคุยกับเราได้นะเพราะเราอยากขอความรู้ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่มีใครมีมุมมองอย่างอื่นที่เราอาจจะเป็น blind spot ที่เรามองข้ามไป
3: ใช่ใช่จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
2: เราก็พูดไปเรื่อยตามที่เราเห็นในข่าวแล้วก็เราก็ speculation ของเราไปเรื่อย
3: ใช
1: ่ข่าวถัดไปที่เป็น hot topic
3: hot topic
1: ผมกำลังตามหาเลยว่า ABC พูดเรื่องนี้ว่าอะไรไม่มีนะ
2: เรื่องอะไรครับ
3: เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะ
2: งานแต่งงาน Taylor Swift หรือเปล่าง
3: านแต่งงาน Taylor Swift
1: ใช่งานแต่งงาน Taylor Swift ที่ Times Square
2: อ๋อ
1: ไม่มีนะ
2: ไม่มีเพราะว่าประเทศออสเตรเลีย
1: อะไรเขายังไม่ผู้ฟังยังไม่รู้เลยว่าจะคุยเรื่องอะไรเนี่ย
2: คือเรื่องของน้อง flight attendant ที่มาถูก
3: จับ
2: border force จับเพราะว่าขน illicit substance
3: จริงๆเขาก็เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ที่ผ่านมาด้วยความที่เราอ่ะเป็น
2: ไม่มีครับมันจะมีแค่บอกว่าเพราะว่าประเทศเนี้ยเขาค่อนข้างปกป้องสิทธิของเหยื่อไม่ใช่ว่าเหยื่อแล้วกันปกป้องสิทธิได้ค่อนข้างดีเขาจะพูดแค่เหตุเขาจะไม่ได้พูดต่อเขาจะไม่ได้ลงไปขยี้ต่อเพราะอะไรทางกฎหมายแล้วอ่ะ
3: น้องคนนี้
2: ต้องขึ้นไปอยู่ในคอร์ตแล้วถูกตัดสินออกมาก่อน
1: ถึงจะรู้ว่ายังไม่มีความผิดนะ
2: innocent until proven guilty
3: แต่ว่าโดยอันนี้นะคะท่านผู้ฟังที่อาจจะตามเรามาฟังกันแล้วในเรื่องนี้เพราะว่าได้มีการชวนหลายๆคนมานั่งฟังถ้าเผื่อมีเหตุถ้าเผื่อว่ามีความเห็นยังไงนะคะสามารถเขียนมาได้ในหน้าจอก็ได้นะคะเราเห็นทนายเข้ามาดูมาฟังแล้วเหมือนกันคือจริงๆแล้วอันเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นข่าวที่มากับสายการบินแห่งชาติ
2: ใช่ไหมคะ
3: เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แสดงความเห็นกันหลากหลายมากมายในหลากหลายประเด็นในหลากหลายมุมมองแล้วก็นักข่าวก็จะต้องหาข่าวที่ใหม่เรื่อยๆประเด็นที่แตกต่างไปเรื่อยๆนะคะทำไมประเทศออสเตรเลียถึงไม่มีข่าวในส่วนของพี่ในฐานะที่เป็นนักข่าวเองข่าวนี้ข่าวเล็กมากเล็กมากๆสำหรับ
2: ในมุมของเขาใช่ไหมครับ
3: สำหรับในมุมมองนักข่าวประเทศออสเตรเลียก็คือประกาศเรื่องการถูกจับก็ประกาศในสำนักข่าวของตำรวจใช่ไหมคะเราก็ได้แค่นั้นส่วนรายงานข่าวที่มีเขาก็อ้างจากสถานีตำรวจไอรายงานข่าวจากตำรวจเหมือนกันช่อง9ช่องอะไรที่เขาเอามาขึ้นหน้าจ
2: อ
3: เราก็ไม่ได้เห็นข่าวว่าไม่มีใครเอามาพูดถึงในเรื่องของประเด็นร้อน
2: ผมว่าอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่คนของเขา
3: ใช่
2: เพราะว่าในทางกลับกันจุดที่ดังมากในข่าวที่เนี่ยก็คือคนออสซี่ที่ไม่รู้ว่าฆ่าหรือเปล่าสาวไทยที่พัทย
3: า
2: แล้วเอาใส่กระเป๋าเดินทางไปทิ้งข่าวนั้นดังกว่าอีกเพราะอะไรเพราะเป็นคนของเขา
3: ใช่ดังกว่า
2: ประชาชนที่นี่เขาเลยสนใจมาก
3: แถม
1: สำนักแถมกลายเป็นว่าสำนักข่าวไทยเล่นประเด็น
2: นี้อยู่
1: แค่1 วัน
2: ใช่
1: แล้วหลังจากนั้นก็มาที่ประเด็นนี้
2: ใช่
1: ทั้งที่อันนั้นอยู่ใน ABC แน่นอน
2: มันจะกลับกัน
3: พี่ว่าเซนติเมนต์ก็คือนั่นแหละค่ะกับการว่าคนของเขาก็อยากรู้ว่าได้รับการดูแลยังไงได้รับการเขารับมือกับคดีแบบนี้ยังไงที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่พี่เห็นก็คือข่าวจากเมืองไทยในเรื่องของน้องที่ขนยาขนกระเป๋ามาอันนี้ข่าวจากเมืองไทยเนี่ยคือไม่ได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่ในระดับในประเด็นระบบกฎหมายการทำงานของระบบกฎหมายในประเทศออสเตรเลียซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ย
2: ไปสนใจที่ตัวคนไปขุดบ้านขุดรูปของเขาออกมาซึ่งผมแบบ
3: อันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวที่เขาขายกันเขาต้องมีแง่มุมต่างๆเขาเล่นนะคะไปจับใครต่อใครมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเป็นสงสัยว่าเป็นคนขับเอาของมาส่งให้น้องนี้อันนั้นก็เป็นประเด็นที่เขามองกันแต่ประเด็นสำคัญคือว่ามันมีอันนึงเซนติเมนต์ที่บอกว่าเราให้ความเห็นใจน้องเพราะน้องอาจจะไม่ใช่เป็นคนตั้งใจขนมาทุกคนอยากให้น้องรอดทุกคนอยากให้มีความช่วยเหลือน้องเพราะว่าคิดว่าน้องรู้เท่าไม่ถึงการประเด็นนี้คือประเด็นที่ทำพี่คิดว่าทำให้คนไทยสนใจมากกว่าว่าขอให้น้องรอดขออะไรแต่ประเด็นที่พี่

0: ่ในอินเทอร์เน็ตหรือเข้าไปที่ข้อกฎหมายต่างๆของประเทศออสเตรเลียในกรณีที่เขารับมือกับผู้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาและถือยาหรือขนของที่ต้องห้ามเข้ามาเนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันมีข้อมูลให้อ่านได้มาแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันจะได้ไม่มีคำถามว่าน้องจะรอดหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วน้องไม่รอดแล้วตอนนี้อันนี้พูดได้เลยว่าน้องถูกกักเอาไว้เพราะว่าทำผิด
1: คือต่อให้ไม่มีเจตนาแต่ของมันอยู่กับตัวเธออย่างไรก็ผิด
0: ในความรับผิดชอบของตัวเองเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ต้องรู้คุณอ้างไม่ได้ว่าคุณไม่รู้กฎหมาย
1: หนักเบาเท่าไหร่แค่นั้นแหละ
0: ค่อยว่ากัน
1: อีกจุดหนึ่งที่เป็น on icing on top ตรงนั้นก็คือเขาเรียกอะไรไม่เชิงว่าเป็นกฎครับแต่เหมือนกับเป็นขนบธรรมเนียมไม่ใช่ขนบธรรมเนียมเป็นแบบ
0: ระบบกฎหมาย
1: ไม่ใช่ของสายการบินนะครับเขาก็ไม่ได้encourage ให้พนักงาน
0: อ
1: ะรับหิ้วของ
0: แต่แรกอยู่
1: แ
0: ล้ว
1: ระเบียบของสายการบินคำนี้เขาก็ไม่ได้ให้ทำอยู่แล้ว
0: ผิดระเบียบแล้วตรงนั้นนะคะการที่เอาของมาเพื่อไปจ่ายต่อ
1: ไปจ่ายต่อใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองที่ได้บินบ่อยเอามาเพื่อ
2: จริงๆไม
1: ่ซึ่งมันก็เป็นเทาๆอ่ะ
2: ณจุดเนี้ยผมไม่เห็นคือณจุดเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ต้องไปถึงว่าเป็นกฎของสายการบินหรอกในเชิงชีวิตประจำวันอ่ะเราก็ไม่ควรที่จะ
1: รับของไม่รู้จัก
2: ที่คนไม่รู้ที่เราไม่รู้จักมาอยู่ในกระเป๋าของเราเพื่อที่จะข้ามจากประเทศหนึ่งไปถึงประเทศหนึ่งแล้วต้องมีแล้วทุกประเทศก็ต้องมีระบบตรวจสอบสินค้า
1: ใช่
2: ศุลกากรต่างๆ
0: แม้แต่ส่งทางไปรษณีย์เขาก็เปิดตรวจ
1: โดนสแกนเปิดตรวจ
2: ถึงอาจจะไม่ไปถึงเป็นสินค้าผิดกฎหมายเอาแค่ว่าเหตุการณ์ที่ว่าม
1: ีหมูเข้ามาก็มีเรื่อง
2: ไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้อาจจะแค่ขนของมาเยอะเกินกว่าเหตุ
0: ใช่
2: มันก็บ่งบอกบางอย่างได้แล้วว่าคุณ
0: เพื่อการพาณิชย์หรือเปล่า
2: ใช่ไม่ต้องไปถึงจากไทยมาออสเตรเลียประสบปัญหาเองนี่แหละจากประเทศหนึ่งไปที่ไทยก็ตรวจเหมือนกันถ้าขนกระเป๋าชนิดเดียวกันมา10ชิ้น5 12 20ชิ้นขึ้นไปแล้วบอกว่าจะใช้เอง
1: ใช้ทำอะไรเหรอกินเหรอ
2: แค่นี้ก็ถึงแม้จะไม่ใช่ของผิดกฎหมายก็ไม่ควรที่จะนำขนสิ่งที่มันรับขนของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเห็นได้ทั่วไปในโพสต์ต่างๆของชุมชนไทยในออสเตรเลียใช่ไหมที่ประกาศรับหิ้วเขาใช
1: ้
2: สั่งก็คือรับหิ้วในกิโลกรัมละเท่าไหร่ก็ว่าไป
1: ก็คือเหมือนหาเงินเป็นสมทบทุนค่าตั๋วเครื่องบินแต่ก็คือมันก็คือความเสี่ยงนะครับ
0: มันก็ผิดกฎหมายเพราะว่าการทำนั้นคือการทำธุรกิจที่ถ้าเข้ามาในประเทศออสเตรเลียเพื่อการพาณิชย์มันก็ต้องเสียภาษีนะ
1: ใช่
0: ถือว่าเอาสินค้าออกมาทำการค้าแต่ไปขายที่ไหนขายตรง
1: มันเป็น
0: ก็แสดงว่าหลีกเลี่ยงกฎหมายผิดอีกหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
1: มันเป็นเกรย์แอเรียไหมครับถ้าอย่างนั้นนะเพราะอย่างตอนผมกลับไทยรอบล่าสุดอย่างเงี้ยผมมีรุ่นน้องที่รู้จักเขาก็ฝากผมซื้อครีมซื้ออะไรอย่างนี้มาม
2: ันก
1: ็ถ้าอย่างนั้นผมทำผิดกฎหมายไหม
0: คือเพื่อวัตถุประสงค์การพาณิชย์
2: วัตถุประสงค
0: ์เจตนาคืออยู่ถือไปให้เขาแล้วอยู่ได้เงินจากเขาคืนมาซึ่งอยู่อาจจะบวกค่าขนส่งอะไรไปอีก10% 20%
1: ต้องดูว่าเป็นการพาณิชย์หรือเปล่า
0: ใช่แต่ถ้าอยู่ทำแค่1คนมันก็อาจจะโยนได้
2: 1คนมันก็คือซื้อของฝากเพื่อน
0: ฝากเพื่อนแต่ถ้าอยู่ทํา10คนเนี่ยก็ถือว่า
1: อันนี้พาณิชย์ละ
0: พาณิชย์แล้ว
2: ใช่มั
0: ้ยแต่ใดๆอ่ะค่ะเรื่องนี้ที่เราคุยกันนะคะขอให้ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเราไม่ได้รับประกันว่าอันนี้คือสถามาจากความคิด
1: อะไรถูกอะไรผิด
0: สวัสดีออสเตรเลีย
1: ม
0: ัน
1: คือกฎหมาย
0: เราเถียงกันเองใช่นะเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกันทุกอย่างก็สรุปว่าก็คือว่าอันนี้ขอสรุปเรื่องคดีนี้ให้ฟังนิดนึงก็คืออยากได้ให้ความสนใจกับระบบการทำงานของระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะคะที่ประเทศนี้เขาไม่ได้สามารถเปิดให้ใครขอเข้าพบคนนี้คนนั้นเพื่อเจรจาเรื่องนี้เรื่องนั้นได้เพราะว่าขั้นตอนทางด้านกฎหมายเนี่ยมันเป็นถูกต้อง
1: มัน
0: ตรงไปตรงมา ก็วันที่14ก็คือเป็นวันที่ผู้ต้องหาจะต้องไปขึ้น
1: แบบ appear court
0: ที่ศาลนะคะเป็นครั้งแรกเพื่อฟังคำกล่าวหาฟังข้อกล่าวหาโดยใช้หลักฐานจากตำรวจของ ABF นะคะของ Border Force เพราะองค์กรนั้นคือเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่อง

0: การฝ่าฝืนกฎหมายของน้องโดยตรงนะคะโดยขั้นตอนพวกนี้เนี่ยถ้าน้องต่อไปเนี้ยถ้าน้องไปขึ้นศาลแล้วน้องก็คือจะต้องถามคือใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีเขาเรียกว่าเป็นการเมนชั่นศาลจะบอกว่าเราพบว่าอยู่ทำผิดเรื่องนี้จากคำฟ้องของ ABF ซึ่งเขาส่งเอกสารอยู่มาเบื้องหน้าอยู่จะจัดการเรื่องนี้ยังไงเขาก็จะมีช้อยตัวน้องเองจะมีช้อยว่าทำผิดจริงหรือเปล่ายอมรับหรือเปล่า
1: guilty หรือเปล่า
0: ไม
1: ่ผิด not guilty
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนโดยทั่วไปที่เป็นโอกาสของเขาอันนี้ตามกระบวนการนะคะเราไม่ได้เห็นอะไรล่วงหน้าแต่ใดๆ
1: น
0: ี
1: ่คือกระบวนการของศาลที่มันจะเกิดขึ้นถูกไหม
0: จะเกิดขึ้นซึ่งในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องเป็นคนที่รับผิดนะคะหรือไม่รับผิดแต่อย่างใดเนี่ยศาลก็สามารถทำการตัดสินตรงนั้นได้เลยนะคะว่าจะอย่างไรแต่ใดๆก็คือว่าส่วนใหญ่ค่ะเคสแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะดูที่ความร้ายแรงของคดีถ้าคดีนี้มีความซับซ้อนมีความอะไรมากกว่าการขนของมาโดยไม่รู้ตัวเขาก็อาจจะให้มีการประวิงเวลาเพื่อหาเครือข่ายพวกนั้นหาข้อมูลเพิ่มหาหลักฐานเพิ่มหาพยานเพิ่มโดยการที่การเลื่อนออกไปเนี่ยก็หมายถึงว่าน้องยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่น้องยังอยู่ในสถานะเดิมก็คือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอยู่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
1: เขาจะใช้ชีวิตยังไงครับ
0: ก็อยู่ในสถานะโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เนื่องจากว่าอยู่ภายใต้การดำเนินการของตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมคะก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าเป็น detention center ถ้าน้องโชคดีหน่อยน้องก็ได้อยู่ detention center ที่แบบดีหน่อยที่มี
1: ก็คือมันจะไม่เหมือนกับเจลเลย
0: ก็จะไม่ใช่ศูนย์สถานกักกันหญิงหรือสถานกักกันนักโทษอะไรอย่างนี้ที่เป็นคดีอุกชะกันนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้เป็นประชากรของคนที่นี่การที่ได้อยู่ในสถานกักกันคือนั่นคือยังไม่ได้อยู่นะคะใต้ความคุ้มครองขององค์กรใดๆในประเทศนี
2: ้หมายความว่าไงหมายความว่าองค์กรก็ไม่สามารถ
0: น้องค
2: ืออ
0: ยู่ใน no man's land ได้ในตอนนี้ค่ะ no ก็คือว่าเราถ้าเกิดว่าเขาอยากขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรนั้นๆได้ซึ่งอย่างเช่นสถานกงสุลหรือสถานทูตไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาซึ่งตำรวจน่าจะให้ทางเลือกไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ก็จะรู้อีกทีหนึ่งนะคะวันที่14ซึ่งการขึ้นศาลในครั้งนี้เพื่อการเมนชั่นเนี่ยมันจะเป็นศาลเปิดที่มาจิสเตรตนะคะก็ทุกคนสามารถเข้าไปฟังได้ที่เมเบิลอาจจะในวันนั้นในเวลานั้นอาจจะมีเคสที่ศาลต้องพิจารณาประมาณ20เคสเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็สามารถประชาชนก็เข้าไปฟังได
1: ้เข้าไปในนี่คือแบบ physically เข้าไปเลยหรือ
0: เข้าไป physically เลยค่ะ
1: อ๋อเหรอคร
0: ับ ใช่ใช่เข้าไปได้
2: ถ้าเราอยากเข้ามั้งอ่ะที่มาอันนี้พูดถึงเรื่องต่อไป
0: ได้มาจะเสร็จเรา
2: ในคดี
0: ทุกวันในศาลนะคะก็จะมีการประกาศว่าในวันนี้มีการตัดสินเรื่องอะไรบ้างก็จะมีเมนลิสเขาเรียกว่าศาลลิสอยู่บนนั้นนะคะ
2: เราลองไปไหมครับลองไปทัวร์กัน
1: เขาให้คนที่ไม่ใช่ PR เข้าได้ไหม
0: ได้
1: เหรอ
0: ถ้าเป็นพับลิกสามารถเข้าได้ค่ะเดี๋ยววันไหนชวนไปไหม
2: แต่มันก็จะเป็นวันธรรมดาถูกไหม
0: ก็เป็นวันธรรมดา
2: เพราะว่าอันนี้ by the way ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวให้จบรายการไปเลยเดี๋ยวฟังเพลงมีชุมชนมีโพสต์จากชุมชนไทยบางท่าน
0: ว่า
2: โพสต์ถามชวนให้ไปฟังพับลิกเฮียริ่งที่ศาลนี่แหละ
1: รอ
0: ไปสิคะ
2: แต่ไม่ใช่ที่บริสเบนนะน่าจะเป็นจากชุมชนที่เมลเบิร์น
0: พากันไปไปฟังได้
2: เป็นเหมือนแบบมาให้ความรู้กับตัวเองถูกไหมเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่ได้หาได้จากที่ประเทศไทยใช่ไหมไปได้ไปนั่งฟังเฮียริ่งไปดูว่ากระบวนการในศาลเป็นยังไงน่าสนใจไหม
1: น่าสนใจนะ
2: ผมก็ยังสนใจเลย
1: น่าสนใจ
2: เ
0: ดี๋ยวก็ไปฟังได้นะคะเพราะว่าหลายๆครั้งมันก็จะเป็นศาลเปิดซึ่งเราขออนุญาตเข้าไป
1: ดูได้ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยถูกไหมครับ
0: แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการเช็ค security อะไรมากมาย
2: ป้าเดี๋ยวไปหาข้อมูลเลย อย่างพี่บุ๋มแจ้ง
0: ไปสิคะ
1: มีอะไรน่าสนใจ
2: หาลายแทง
1: หาลายแทงไปกันครับทำ
0: พี่จะแจ้งไม่ได้ถ้าวันที่พี่ไปทำงานมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางด้าน interest ไอ้ความสนใจแต่ว่า
2: ผม
0: พ
2: ี
0: ่สามารถส่งลิงก์ไป
2: ได้ไม่มีเว็บไซต์ไงว่าแบบหาที่ไหน
1: ส่งลายแทง
2: ต้องลงทะเบียนหรือเปล่า
0: ไม่จำเป็นค่ะไปได้เลย
1: แ
0: ล้วสามารถ
1: เคลียร์หน้าคอร์ดแล้วก็
0: เข้าไปได้เลย
2: แต่ว่าเราต้องอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบไหม
0: ก็คือสมมติว่าคือเวลาที่เช็คว่าเราอยากไปฟังคดีของใครใช่ไหมคะอย่างเช่นคดีโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยทางสื่อเขาก็จะบอกเดี๋ยวจะมีสิทธิ์ขึ้นศาลในวันที่25สมมุติไปนะเราก็พอวันที่24อ่ะถ้าเราอยากไปใช่ไหมวันที่24ตอน8โมงตอน2ทุ่มอะค่ะเราก็เข้าไปดูเลยว่าเราไอ้ชื่อของรายการ ที่จะขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้มันมีหรือยังแล้วมันมีกี่โมงสารที่ไหนไอ้ห้องที่เท่าไหร
2: ่
0: มันออกมาบนเ
2: ลยน่าสนใจเดี๋ยวได้
1: ไปหาทำ
2: ข้อมูลใหม่ๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร
1: ์แล้วไปหาทำกัน
2: แล้วเราจะมาชวนเผื่อใครอยากไปฟังเพราะว่าส่วนตัวก็อยากฟังเหมือนกัน
0: อยาก
2: ไปรู
1: ้เราปิดรายการ
2: ไม่น่าเชื่อว่าคุยไปคุยมาหมดเวลาแล้วครับ
1: 1ชั่วโมงรวดเร็วมาก
2: อ่ะถ้าเรามาเจอกันใหม่พระราชสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยเพลงพอๆจากยุคกามิกาเซ่ยุคพี่เราไม่ใช่ยุคพี่บุ๋มจะเป็นยุคเรา
1: เองครับผมวันนี้รายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์นะครับผมพี่บุ๋มและพี่ล็อกกี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ